สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องอุริโกฮิเมะหรือเจ้าหญิงอุริโกดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอุมิเทงกุหรือปลาผีเสื้อกลางคืนโดยอาโอบะอิจิโกะขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิวานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิวานาชิวันนี้ขอเสนอเรื่องอุริโกฮิเมะหรือเจ้าหญิงอุริโกซึ่งเป็นนิทานที่เล่าสู่กันฟังมานานในจังหวัดนางาโนะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะ

0: านมาแล้วตากับยายอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนวันหนึ่งตาขึ้นไปเก็บฟืนบนภูเขาส่วนยายก็ไปซักผ้าที่แม่น้ำและขณะที่กำลังซักผ้าอยู่นั้นยายก็เห็นแตงผลใหญ่ลอยตามน้ำมายายเก็บผลแตงขึ้นมาจากน้ำด้วยความดีใจพลางบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวล่ะพอตากลับลงมาจากเขาเราก็จะได้กินแตงลูกนี้กันตาแบกแตงผลใหญ่ยักษ์กลับบ้านพอดีกับที่ตาก็กลับลงมาจากภูเขาตายายรีบหามีดมาหั่นแตงโดยเร็วทันใดนั้นเองผลแตงก็ปริออกเป็นสองส่วนและเด็กผู้หญิงตัวเล็กจิ๋วน่ารักน่าเอ็นดูก็เยี่ยมหน้าออกมาจากผลแตงตายายซึ่งไม่มีลูกจึงปลาบปลื้มยินดีเป็นที่สุดยายเอ่ยขึ้นว่าตาหนูน้อยคนนี้เกิดจากผลแตงเราตั้งชื่อให้ว่าเจ้าหญิงอุริโกหรือเจ้าหญิงแตงก็แล้วกันนะตาจากนั้นสองตายายก็เลี้ยงดูฟูมฟักหนูน้อยด้วยความรักและห่วงใยเรื่อยมาหลายปีผ่านไปเจ้าหญิงอุริโกเติบโตขึ้นเป็นสาวสวยรูปร่างหน้าตางดงามความงามของเจ้าหญิงอุริโกโด่งดังไปถึงหูของเจ้าครองนครแล้วก็เป็นที่ตกลงกันว่าหญิงสาวจะต้องเป็นเจ้าสาวของเจ้าครองนครสองตายายจึงเข้าเมืองไปซื้อชุดวิวาห์ให้เจ้าหญิงอุริโกก่อนออกไปตาสั่งว่า
1: เจ้าหญิงอุริโกปิดประตูบ้านให้แน่นหนานะแล้วก็เฝ้าบ้านให้ดีด้วยถ้าปีศาจอามาโนจักขุลงมาจากภูเขามาเคาะประตูให้เปิดอย่าเปิดเป็นอันขาดนะ
0: ว่าแล้วสองตายายก็ออกจากบ้านไปซื้อของในเมืองเจ้าปีศาจอามาโนจักขุเฝ้ามองลงมาจากบนภูเขาและพอเห็นว่าสองตายายออกไปแล้วมันก็ลงมา
1: เจ้าหญิงอุริโกอยู่ไหมเปิดประตูให้หน่อยสิ
0: เปิดไม่ได้ตายายกำชับนักหนาว่าห้ามเปิดประตูให้ใครทั้งนั้น
1: ถ้างั้นแง้มประตูนิดนึงสิพอให้ข้าเอานิ้วเข้าไปได้ก็ยังดี
0: เจ้าหญิงอุริโกคิดว่าแค่นั้นนะไม่น่าจะเป็นไรหรอกนะแล้วก็แง้มประตูนิดนึง
1: เจ้าหญิงอุริโกเปิดอีกนิดนึงเถอะนะให้ข้าเอามือเข้าไปได้ก็พอ
0: เจ้าหญิงอุริโกจึงเปิดประตูกว้างอีกนิดพอที่ปีศาจจะยื่นมือเข้ามาได้เท่านั้นไม่พอเจ้าปีศาจบอกอีกว่า
1: เจ้าหญิงอุริโกช่วยเปิดอีกนิดนึงเถอะนะพอให้ข้าก้าวเท้าเข้าไปได้
0: แต่ถ้าเปิดประตูกว้างขนาดนั้นนะฉันก็โดนตากับยายดุนะสิ
1: ก็แค่เท้าเองนะข้าสัญญาว่าจะไม่เข้าไปข้างในหรอกแค่นี้คงไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าหญิงอุริโกจึงเปิดประตูให้กว้างพอที่เจ้าปีศาจจะก้าวเท้าเข้ามาได
1: ้โอ้ยเท้าอย่างเดียวอะไม่พอหรอกเปิดประตูอีกนิดนึงนะพอให้ข้าเอาหัวเข้าไปได้หน่อยเถอะ
0: ไม่ได้ถ้าเปิดกว้างขนาดนั้นตากับยายก็ต้องดุฉันแน
1: ่ๆก็แค่หัวของข้าเองนะจะเป็นอะไรไปได้โปรดเถอะได้โปรดเถอะเจ้าหญิง
0: เจ้าหญิงอุริโกยอมเปิดประตูกว้างอีกนิดนึงพอที่เจ้าปีศาจจะเอาหัวเข้ามาได้ทันใดนั้นเอง จ้าปีศาจก็กระโจนเข้ามาในบ้านดึงชุดสวยที่เจ้าหญิงอุริโกสวมใส่อยู่ทิ้งไปแล้วก็เอาเสื้อผ้าขาดวิ่นที่มันใส่มาเปลี่ยนให้เจ้าหญิงสวมใส่แล้วก็ลากตัวเจ้าหญิงอุริโกออกจากบ้านเอาไปผูกไว้กับต้นไม้บนภูเขาหลังบ้านเจ้าปีศาจอามาโนจักขุปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงอุริโกอยู่ในบ้านรอตายายกลับมา
1: เจ้าหญิงอุริโกตายายกลับมาแล้วนะ
0: สองตายายร้องเรียกใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เอะใจสักนิดเลยว่าเจ้าหญิงอุริโกที่เห็นอยู่นั้นคือเจ้าปีศาจที่ปลอมตัวคอยอยู่วันต่อมาเจ้าครองนครนั่งเกี้ยวมารับเจ้าหญิงอุริโกสองตายายแต่งชุดสวยให้ปีศาจอามาโนจักกุที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงอุริโกแล้วก็ส่งขึ้นเกี้ยวขณะที่เกี้ยวถูกหามผ่านภูเขาหลังบ้านก็มีเสียงดังมาจากต้นไม้ว่าปีศาจอามาโนจักกุนั่งอยู่ในเกี้ยวเจ้าหญิงอุริโกเจ้าครองนครได้ยินก็รำพึงอยู่ในใจว่านกที่ร้องอยู่บนนั้นน่ะนกอะไรนะแปลกจังแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกปีศาจอามาโนจักกุนั่งอยู่ในเกี้ยวเจ้าหญิงอุริโกจะไปไหนก็ไม่รู้และแล้วเจ้าครองนครก็มองไปเห็นเจ้าหญิงอุริโกที่ถูกผูกไว้กับต้นไม้เจ้าเมืองรีบเข้าไปช่วยเจ้าหญิงอุริโกพามาที่เกี้ยวแล้วร้องเข้าไปในนั้นว่า
2: แกตัวที่อยู่ในเกี้ยวของข้าน่ะต้องเป็นปีศาจอามาโนจักกุแน่ๆ
0: และทันทีที่เจ้าครองนครเปิดประตูเกี้ยวออกเจ้าปีศาจก็วิ่งหนีสุดชีวิตส่วนเจ้าหญิงอุริโกนั้นก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เป็นชุดแสนสวยขึ้นเกี้ยวไปและก็ได้แต่งงานกับเจ้าครองนครไร้ภัยอันตรายทั้งปวง

0: ยังไงกันบ้างครับกับนิทานเรื่องเจ้าหญิงอูริโกผมว่าช่วงที่ลุ้นที่สุดก็คือตอนที่ปีศาจขอให้เปิดประตูทีละนิดนะครับ
1: ค่ะก็ลุ้นจนอยากตะโกนบอกเลยค่ะว่าอย่าเปิดอย่าเปิดเริ่มจากขอแค่ยื่นนิ้วเข้าไปแล้วก็มือแล้วก็เท้าสุดท้ายก็หัวฟังแล้วคุ้นๆนะคะเหมือนกลลวงของพวกมิจฉาชีพสมัยนี้เลยค่ะ
0: จริงครับนิทานเรื่องนี้เนี่ยเก่าแก่มากนะครับแต่มุกขอทีละนิดแล้วก็เพิ่มขึ้นไปทีละหน่อยแบบนี้เนี่ยยังใช้ได้ผลมาจนถึงทุกวันนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ได้เลยครับ
1: ส่วนเจ้าปีศาจอามาโนจักขุนี้ชื่อของมันยังมีใช้ในภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับทุกวันนี้คำว่าอามาโนจักขุใช้เรียกคนที่ชอบทำตรงข้ามกับใจตัวเองนะครับอย่างเช่นชวนไปเที่ยวก็บอกว่าไม่ไปแต่พอไม่ชวนก็น้อยใจคนประเภทแบบนี้แหละครับ
1: ค่ะนึกหน้าออกเลยล่ะค่ะอีกอย่างที่น่าสนใจนะคะก็คือเด็กที่เกิดจากผลไม้ในนิทานญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะโมโมทาโร่เกิดจากลูกท้อเจ้าหญิงคางุยะก็เกิดจากกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เจ้าหญิงอุริโกเกิดจากผลแตง
0: ครับวีรบุรุษของญี่ปุ่นนี่มาจากแผงผักผลไม้กันหมดเลยนะครับส่วนแตงในเรื่องนี้ก็คือมะคุวาอุริเป็นแตงหวานพันธุ์เก่าแก่ของญี่ปุ่นเป็นผลไม้ประจำหน้าร้อนครับ
1: ค่ะเรื่องนี้ยังเล่ากันในหลายภูมิภาคด้วยนะคะบางสำนวนเนี่ยตอนจบดุเดือดกว่านี้มากอย่างเช่นเจ้าหญิงอุริโกไม่รอดค่ะและปีศาจก็ถูกลงโทษถึงชีวิตจนเลือดของมันเนี่ยทำให้ต้นข้าวฟ่างกลายเป็นสีแดงมาจนทุกวันนี้ค่ะ
0: ครับฟังแล้วก็เสียวสันหลังเลยนะครับดีนะครับที่สำนวนที่เราเล่ากันในวันนี้จบลงอย่างสวยงามครับก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงส่งท้ายกันสักเพลงนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโทคิโนมุโกเดะหรืออีกฟากหนึ่งของการเวลาโดยซากาโมโตะชินทาโร่ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: 放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่28 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวNHK ทราบมาว่าหลายครัวเรือนในเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดคุมาโมโตของญี่ปุ่นไม่ได้ไปหลบภัยในศูนย์อพยพแม้ต้องการความช่วยเหลือหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ทางการเมืองยัตสึชิโร่กล่าวว่าพวกเขาพบครัวเรือนลักษณะดังกล่าวแล้วอย่างน้อยประมาณ 2,000 ครัวเรือนจนถึงวันศุกร์ที่25กันยายนตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าถึง4เท่าของจำนวนครัวเรือนที่พักพิงอยู่ในศูนย์อพยพในเมืองจนถึงวันเสาร์ที่26ผู้คนที่หลีกเลี่ยงการใช้ศูนย์อพยพยังคงอาศัยอยู่ในบ้านที่เสียหายจากแผ่นดินไหวหรือที่อื่นๆพวกเขาถูกเรียกว่าผู้อพยพที่มองไม่เห็นเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบว่าพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรและจะให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาได้อย่างไรเจ้าหน้าที่เมืองยัตสึชิโร่ได้นับจำนวนครัวเรือนที่มีผู้อพยพที่มองไม่เห็นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การเยี่ยมบ้านและการพูดคุยกับผู้คนที่มารับสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ศูนย์อพยพรายงานระบุว่าเหตุผลที่ผู้อพยพที่มองไม่เห็นกล่าวถึงสำหรับการปฏิเสธที่จะย้ายไปยังศูนย์อพยพนั้นรวมถึงระยะทางที่ไกลจากพื้นที่เกษตรและความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นวางแผนที่จะแจกจ่ายน้ำอาหารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆให้แก่ผู้อพยพเหล่านี้นอกจากนี้พวกเขาจะให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการอื่นๆเช่นส่งพยาบาลของทางการไปเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการผู้จัดงานกีฬาเอเชียนเกม2026ในญี่ปุ่นได้เปิดตัวบ้านพักนักกีฬาที่สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนักกีฬาต่างชาติบางส่วนให้ปรับปรุงสถานที่เหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโงย่าได้เปิดตัวบ้านพักนักกีฬาดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนนักกีฬาจากต่างประเทศบางส่วนเรียกร้องให้ปรับปรุงบ้านพักซึ่งรองรับนักกีฬาประมาณ 2,000 คนโดยบางคนกล่าวว่าห้องพักแคบเกินไปและเตียงสั้นเกินไปคณะกรรมการระบุว่าจะดำเนินการปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้นักกีฬาต่อไปทีมนักกีฬาต่างๆยังอ้างถึงความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลาของรถบัสที่ใช้ขนส่งนักกีฬาด้วยเมื่อวันที่20กันยายนก่อนการแข่งขันบาสเกตบอลชายรอบชิงชนะเลิศทีมเกาหลีใต้ได้ขอรถบัสเพื่อส่งนักกีฬาไปที่สถานที่ฝึกซ้อมแต่รถไม่มาเนื่องจากความผิดพลาดในการจัดตารางเวลาทำให้ทีมไม่สามารถฝึกซ้อมได้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกำลังเตือนประชาชนในเขตเกาะทางตอนใต้ให้เฝ้าระวังคลื่นสูงและลมแรงเนื่องจากพายุใต้ฝุ่นกำลังแรงมากกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้นอกจากนี้พวกเขายังเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดดินถล่มในวงกว้างทั่วประเทศเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่คงที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่า

0: ำรวจอังกฤษระบุว่าได้จับกุมชาย5คนใกล้ฐานทัพอากาศทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศพวกเขาต้องสงสัยว่าเตรียมก่อการร้ายสื่อท้องถิ่นรายงานว่าตำรวจกำลังสืบสวนความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัยที่อาจมีกับอิหร่านเนื่องจากกองกำลังสหรัฐได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานทัพดังกล่าวโจมตีเป้าหมายของอิหร่านตำรวจแถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนว่าพวกเขาได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดเมื่อช่วงก่อนหน้าของวันเดียวกันชายเหล่านี้ต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและกฎหมายเกี่ยวกับการก่อการร้ายตำรวจกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพวกเขาไว้หลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย3คันดูเหมือนกำลังมุ่งหน้าไปยังฐานทัพแห่งนี้แพนด้ายักษ์2ตัวจากประเทศจีนเดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาซึ่งตั้งอยู่ในรัฐจอร์เจียทางตอนใต้ของสหรัฐแล้วในระหว่างการเยือนสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวถึงแพนด้าทั้ง2ว่าเป็นทูตแห่งมิตรภาพระหว่าง2ประเทศสถานีโทรทัศน์ CNN ของสหรัฐรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนว่าแพนด้า2ตัวที่ยืมมาจากรัฐบาลจีนได้เดินทางมาถึงสวนสัตว์ดังกล่าวแล้วนายสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงแพนด้าคู่นี้ในพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดสหรัฐจีนระหว่างการเยือนสหรัฐเมื่อช่วงก่อนหน้าของเดือนนี้ปัจจุบันมีแพนด้า6ตัวที่จีนให้ยืมไปอยู่ที่สหรัฐในทางตรงกันข้ามญี่ปุ่นไม่มีแพนด้ายักษ์เลยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2515หลังจากที่แพนด้า2ตัวจากสวนสัตว์อุเอโนะของกรุงโตเกียวถูกย้ายกลับประเทศจีนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในอิสราเอลแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมีคะแนนสูสีกันโดยไม่มีฝ่ายใดคาดว่าจะได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้ต้องการอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้กล่าวปราศัยในการชุมนุมของพรรคลิคุดซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาเมื่อกลางเดือนกันยายนนายเนทันยาฮูยกย่องสิ่งที่เขาถือว่าเป็นความสำเร็จที่ได้จากการปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาอิหร่านเลบานอนและที่อื่นๆหลังจากกลุ่มฮามาสโจมตีข้ามพรมแดนต่ออิสราเอลในปี2566เขาอ้างเหตุผลว่าอิสราเอลได้ช่วยให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกทำลายล้างด้วยการโจมตีผู้บงการก่อการร้ายด้านฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์นายเนทันยาฮูอย่างหนักขึ้นเรื่อยๆโดยกล่าวหาว่าเขาไม่สามารถป้องกันการโจมตีของกลุ่มฮามาสได้ผลสำรวจความคิดเห็นที่รายงานโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลเมื่อหลายวันก่อนแสดงให้เห็นว่าพรรคลิคุดอาจสูญเสียที่นั่งในรัฐสภาไปมากกว่า1ใน3เมื่อเทียบกับระดับก่อนการเลือกตั้งผลสำรวจยังบ่งชี้ว่าพรรคยาชาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอาจกลายเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุด NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าเกี่ยวข้าวในนาขั้นบันไดชื่อดังที่จังหวัดมิเอะการยิงธนูจากบนหลังม้าแบบดั้งเดิมยาบุซาเมะจัดขึ้นที่เมืองคามากุระและพารูปปั้นเมียกุเมียกุออกเดินทางกลางอากาศสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่28 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวNHK ทราบมาว่าหลายครัวเรือนในเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดคุมาโมโตของญี่ปุ่นไม่ได้ไปหลบภัยในศูนย์อพยพแม้ต้องการความช่วยเหลือหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ทางการเมืองยัตสึชิโร่กล่าวว่าพวกเขาพบครัวเรือนลักษณะดังกล่าวแล้วอย่างน้อยประมาณ 2,000 ครัวเรือนจนถึงวันศุกร์ที่25 กันยายนตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าถึง4 เท่าของจำนวนครัวเรือนที่พักพิงอยู่ในศูนย์อพยพในเมืองจนถึงวันเสาร์ที่26ผู้คนที่หลีกเลี่ยงการใช้ศูนย์อพยพยังคงอาศัยอยู่ในบ้านที่เสียหายจากแผ่นดินไหวหรือที่อื่นๆพวกเขาถูกเรียกว่าผู้อพยพที่มองไม่เห็นเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบว่าพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรและจะให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาได้อย่างไรเจ้าหน้าที่เมืองยาตสึชิโร่ได้นับจำนวนครัวเรือนที่มีผู้อพยพที่มองไม่เห็นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การเยี่ยมบ้านและการพูดคุยกับผู้คนที่มารับสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ศูนย์อพยพรายงานระบุว่าเหตุผลที่ผู้อพยพที่มองไม่เห็นกล่าวถึงสำหรับการปฏิเสธที่จะย้ายไปยังศูนย์อพยพนั้นรวมถึงระยะทางที่ไกลจากพื้นที่เกษตรและความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นวางแผนที่จะแจกจ่ายน้ำอาหารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆให้แก่ผู้อพยพเหล่านี้นอกจากนี้พวกเขาจะให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการอื่นๆเช่นส่งพยาบาลของทางการไปเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการผู้จัดงานกีฬาเอเชียนเกม2026ในญี่ปุ่นได้เปิดตัวบ้านพักนักกีฬาที่สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนักกีฬาต่างชาติบางส่วนให้ปรับปรุงสถานที่เหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโงย่าได้เปิดตัวบ้านพักนักกีฬาดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่27 กันยายนนักกีฬาจากต่างประเทศบางส่วนเรียกร้องให้ปรับปรุงบ้านพักซึ่งรองรับนักกีฬาประมาณ 2,000 คนโดยบางคนกล่าวว่าห้องพักแคบเกินไปและเตียงสั้นเกินไปคณะกรรมการระบุว่าจะดำเนินการปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้นักกีฬาต่อไปทีมนักกีฬาต่างๆยังอ้างถึงความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลาของรถบัสที่ใช้ขนส่งนักกีฬาด้วยเมื่อวันที่20 กันยายนก่อนการแข่งขันบาสเกตบอลชายรอบชิงชนะเลิศทีมเกาหลีใต้ได้ขอรถบัสเพื่อส่งนักกีฬาไปที่สถานที่ฝึกซ้อมแต่รถไม่มาเนื่องจากความผิดพลาดในการจัดตารางเวลาทำให้ทีมไม่สามารถฝึกซ้อมได้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกำลังเตือนประชาชนในเขตเกาะทางตอนใต้ให้เฝ้าระวังคลื่นสูงและลมแรงเนื่องจากพายุใต้ฝุ่นกำลังแรงมากกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้นอกจากนี้พวกเขายังเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดดินถล่มในวงกว้างทั่วประเทศเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่คงที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าณเวลาเที่ยงวันของวันจันทร์ที่28 กันยายนคาดว่าพายุใต้ฝุ่นซูริแกจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือนอกชายฝั่งเกาะมินามิไดโตจิมะจังหวัดโอกินาวาลมแรงพัดกระหน่ำทั่วจังหวัดโดยมีลมกระโชกแรงที่มีความเร็วกว่า100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่28ในเกาะคิตะไดโตจิมะในขณะเดียวกันแนวฝนฤดูใบไม้ร่วงได้ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากในพื้นที่กว้างตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคตะวันตกของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินโคลนถล่มและระวังฟ้าผ่าและลมกระโชกแรง

ตำรวจอังกฤษระบุว่าได้จับกุมชาย5คนใกล้ฐานทัพอากาศทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศพวกเขาต้องสงสัยว่าเตรียมก่อการร้ายสื่อท้องถิ่นรายงานว่าตำรวจกำลังสืบสวนความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัยที่อาจมีกับอิหร่านเนื่องจากกองกำลังสหรัฐได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานทัพดังกล่าวโจมตีเป้าหมายของอิหร่านตำรวจแถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนว่าพวกเขาได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดเมื่อช่วงก่อนหน้าของวันเดียวกันชายเหล่านี้ต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและกฎหมายเกี่ยวกับการก่อการร้ายตำรวจกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพวกเขาไว้หลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย3คันดูเหมือนกำลังมุ่งหน้าไปยังฐานทัพแห่งนี้แพนด้ายักษ์2ตัวจากประเทศจีนเดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาซึ่งตั้งอยู่ในรัฐจอร์เจียทางตอนใต้ของสหรัฐแล้วในระหว่างการเยือนสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวถึงแพนด้าทั้ง2ว่าเป็นทูตแห่งมิตรภาพระหว่าง2ประเทศสถานีโทรทัศน์ CNN ของสหรัฐรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนว่าแพนด้า2ตัวที่ยืมมาจากรัฐบาลจีนได้เดินทางมาถึงสวนสัตว์ดังกล่าวแล้วนายสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงแพนด้าคู่นี้ในพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดสหรัฐจีนระหว่างการเยือนสหรัฐเมื่อช่วงก่อนหน้าของเดือนนี้ปัจจุบันมีแพนด้า6ตัวที่จีนให้ยืมไปอยู่ที่สหรัฐในทางตรงกันข้ามญี่ปุ่นไม่มีแพนด้ายักษ์เลยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2515หลังจากที่แพนด้า2ตัวจากสวนสัตว์อุเอโนะของกรุงโตเกียวถูกย้ายกลับประเทศจีนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในอิสราเอลแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมีคะแนนสูสีกันโดยไม่มีฝ่ายใดคาดว่าจะได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้ต้องการอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้กล่าวปราศัยในการชุมนุมของพรรคลิคุดซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาเมื่อกลางเดือนกันยายนนายเนทันยาฮูยกย่องสิ่งที่เขาถือว่าเป็นความสำเร็จที่ได้จากการปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาอิหร่านเลบานอนและที่อื่นๆหลังจากกลุ่มฮามาสโจมตีข้ามพรมแดนต่ออิสราเอลในปี2566เขาอ้างเหตุผลว่าอิสราเอลได้ช่วยให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกทำลายล้างด้วยการโจมตีผู้บงการก่อการร้ายด้านฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์นายเนทันยาฮูอย่างหนักขึ้นเรื่อยๆโดยกล่าวหาว่าเขาไม่สามารถป้องกันการโจมตีของกลุ่มฮามาสได้ผลสำรวจความคิดเห็นที่รายงานโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลเมื่อหลายวันก่อนแสดงให้เห็นว่าพรรคลิคุดอาจสูญเสียที่นั่งในรัฐสภาไปมากกว่า1ใน3เมื่อเทียบกับระดับก่อนการเลือกตั้งผลสำรวจยังบ่งชี้ว่าพรรคยาชาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอาจกลายเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุด NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าเกี่ยวข้าวในนาขั้นบันไดชื่อดังที่จังหวัดมิเอะการยิงธนูจากบนหลังม้าแบบดั้งเดิมยาบุซาเมะจัดขึ้นที่เมืองคามากุระและพารูปปั้นเมียกุเมียกุออกเดินทางกลางอากาศสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น